0: อันนี้ก็มานั่งก็มันเนี่ยเอ็กซ์ชีรินมาดอะไรรถปนัยยะก็มาค่ะคุกมาดก็มีอินชูรินมานี่อยู่ก็ตรงอะไรพัฒนาอะไรก็มาอยู่เอลพ์มานารันนันกินโอ้ยก็ตัวแฟมิลี่โน่นั่นจีอินชูรินมานี่ก็นี่ค่ะคุงอะไรนั่นจีมาร์เอ็กซ์ชีรินคอมเพนเซชันคอมมิชชั่นก็ตัวตามามริงกุริงิงกี้ก็กันอยู่อะแม็กอะไรนั่นจีเพย์ว่าเรานำจิมเรียจอยนี่ค่ะอินิกันนี่ค่ะเพย์นำนั่นนะมึงอะไรแม็กวังโออินชูรินส์นี่วังโออินิกันนี่งั้นทำนั่งก็เพย์ทำนั่นจีเรียจอยนี่ค่ะอินิกันนี่ค่ะมันก็อะไรนัดนั่นจีแม็กอินชูรินส์อยู่คันนี่ค่ะดาวีเอ็นนี่งั้นทำนัดนั่นจีเอ็กซิเดนต์อยู่อีเอ็ดเนนโออยู่มันก็ตัวเอกคนนกคนเบลังก็จะเพย์ทำมันในจีเรียจอยอยู่เพย์ทำมันในจีเรียจอยกังอะไร MBR มันก็ตัวอีน่าทุกคนตอนในจีค่ายอยู่ในจีงอะไรเรียจอยมันในจีอยู่เรียจอยมันในจีงั้นตะกายนี่การในจีปัญหาล่ะมันบ่ว่าตั้งกี่ระ
1: FNR sponsor
2: Good aged care means you are safe and cared for the right way. It means respecting your rights and your connection to community and culture.If you have concerns, have a yarn with your provider, or you can contact the Aged Care Quality and Safety Commission. We can help solve problems. Safe quality care is your right. Find out more at agedcarequality.gov.au or call 1800 951 822.
1: FNR sponsor.
3: Hey, you mob out there, this is Jason Lee Scott from Coloured Stone, and you're listening to FNR Live and Too Deadly. Hey, hey.